าข้าวสาวนั่งนอกไปน้ำแก่เนื้อบ้ากลับมาพุ่นซาดมาสั่งความรู้บาดทำได้ซาดคุณเขียวเท